0: คอมครับปัตตานัปเปลงวันนี้มิจเจบุตรลักยูร์มิลมานาปานานัปเปลงวันนี้มิจเจเอชิสตามิโกโกมันรีดโกมันเอลิงวันนี้รีดแต่ละมารมันมิจเจบุตรลักกับรีดฮาวนัปเปลเบรนวันจามารามันตั้งมิจเจเอลิงวันนี้เบรนเดินนะยูร์มิจเจมารมันมอลกับเบรนนะเราไม่กินติ้นไม่ติ้นรักกันแล้วเลี้ยงมอมอลวิติกาลมรังกาลข้าเจ้าเงินเบลัยวักวันนารักกันกับมาริวันนะไม่กินติ้นดาวล์จะใครยังเปปอลก็จะมาลนับปรุงกันนะกับเบลัยเนี่ยฮันมักไงงามายูลงเรดิโ
1: อยองเอ็มยาโคแอนดรูกรุยกัตเตอร์มาจังปุ่นละปล่านับปังอ่ะไงยังจะยังกะยืนดูงานรู้ยองงูวังกันยาจารุนับปังเลยจามังรู้นับปังมันเสรีเปียจามันมาดาวรักกันนับปังเวบิงเปียกับไว้ปุ๊บลุ่มมันยาลาจันรู้รักกันน้าบังเอพิมรักมันกิจเรื่องอันทิ้งก็ในกบเลยยาวว่าน้ากบมินจิวิ
2: อยู่ดูอัลมุกันละประกันดาวินักคนมันอยู่รูปันจามรุ่นยูร้องเอ็กทีบรีน่าเลมร้องเอ็กทีบรีบังนักคนเรียบรีก้ามาคาจามรุ่นเลนิงันคันทริงอร์ก้าน่าวิบาลันยานักคนว่างามันจีมันอยู่รูปันก้ามันอยู่รูปันก้ารูปเรียบรีนักคนบาลันยานักปุ๊กอะไรมันอยู่รูปันดัวเลมร้องยูร้องเอ็กทีบรีเลมตุเดลีอินบอลจามรุ่นก้ามันอยู่รูปันเลมร้องรวมกูลีดังบาลันนักคนก้าจามรุ่นไอBar mak ulam berkata ulam orang yang balan dayu orang kalau merutu tu lelum orang rom dalkom.
1: Jam main malang malang tu leh main mak. Nih nak kon leh gong dar jam balanya orang malang nih jam. Anak aku rasa malih nak kon jangan kau main.
2: Ju balanya nak kon tual gong kajama main gurupan kajama kuling. Kakak menunggu kagamin. Barangai tu ya langom milih uniu tu main geter tiang bala ya langom milih.Eh tu kan, nanti nungai jam mabal nak kongga menunggu kagara kabelanya malabati ngai tu ngulungi marakaya langu mirinin nanti nukal nau yu malah materials tu malah
1: bola bola shop lela
2: bola bola lela
1: ya lawat tu ni nak kong business comes in from Ripung or Wangangur aje perlu nai lel shop lewat tu nama kanya payem dipung right
2: yo.Ya lang marawal tong ni. Ya lang meru na prokadal malan main gurupan ya. Marangai palanda tu ya la main gitir na le muruka maram ngun na le murung mala mitrils ngun na kun balnya bush ngur. Marawal tu main gitir de. Ka le muruka dal na kun sharing le murung kalca balanda kayo rong. Yo.
1: Main mak.
3: You're listening to 88.9 your radio. That's what I'm getting.
1: Yo, I am Yako Andrew Gurui Katur mengatakan napang bola-bola shop ka napang aro Karen Nawanga dan aro rakam tahu tina koi ladies pi napa dalga tango jama waving jama napa malan kunga ka yo
3: Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying itYo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, now in what position? Doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, numa kanga mayon ng radio 88 na jango Bula Bula shop nga.
4: Yo, Bokmak, NLC to Maram, Council Members to Mala, Tiang Dungaro, 2025 to 2028.
5: Mula ni kajalto ni tokong kayo nungo ini ko meniting, tiyal, tuwa na nungo, waloy. Nama na isins ya doa tiyak kong, kalimin ko kapya ko kalay na community ya mala, tiyang on balan na tumakin naman. Kapo meniting to meeting, ngoro yiri hiyor, tiyak, 12 October 2026. Kangol ini tuh bolo jar tidak tahu mak mana ramai www.nlc.org.au lil ka utur council nominations ya ko ring him up 1-800-645-299 lil.
4: Komitian kong kayor komitian yang limrong.
6: My name is Paul and you're listening to Yongyu Radio.
7: Hi, I'm Erica.
8: And I'm Pam.
7: And we're from Alice Springs Karma Radio.
8: And you're listening to...

0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยนามิรบุกมักงารันยีนุส่วนยังรักกวางงานกากาเลเวนคงอร์ซีริปิงอร์กางามัยนุมักกาดวลกายูงเรดิโอคุระ

0: แคสเซ็ตโว่นางูบลากงามันแล้วมันจะบลากบลาจะเลื่อนยังรักกันจะกูยังกันนางูเลื่อนยังไปบลากมันกินเอาไว้เฮียว
1: เนี่ยคุณคนอินพอร์ตันจะบลากบลาตัวมันกินเจอครุฑโตบาปโรกามันเอกไก่คนกามินจุนยาเอเปลี่ยนยังไงมันเ
0: ฮียวเฮียวกางูนี่นักคนเอาไว้วิธีน่าวนักลงนี่ไม่ไม่มาเกี่ยมรักเลยบริงไงที่ยังงมไม่ยินดีที่ยินดีที่กางไงตรงนี้เรามีลูกรูปมรุกรุ่นพากามาได้รวมกักกันยูร์งบุยทุลมิวสิกคอนเทมเพอรี่นุ่มเรียกมาคลักกันคอนเทมเพอรี่มิวสิกกับบาลามิลคอมุนเราอินทิสเตอร์วัวร์ฟอร์มุนาวัวร์คูร์ยูทันยาจามรักเลยยังตัวงาละคงการกูยังน่าวยวัลลุเชย์มรักงี้ดียูร์งโอคัลเจอร์โอคัสเต็มนุ่มเรียกทุลมิวสิกแอสเวลngunal mulukro parku wanga parku mereu kayo lo mani kay ga ro muni yo ga kalbareo yo yo
1: kayo lo mani kay
0: kayo
1: lo mani kay ga ro muni yo ga kalbareo
0: bel
1: ma ga ideke yo ka bongol main ma kyo yo ka nakon wala ngon teachers kun nalchan ol jaga ko yang yo teachers tun ne walto nakon enjoying walka diak neko wakalko
0: diak wakalko para ka go yang ambaman since na ta pulong ni kung walka pass mara DL staff special nga ra mangi walka nga we mara nga matirin uli para nga room ko mara ka wala yung ngunin nakon ka take party bili yo ngunin nakon yung festival para kung doa gula nata ka wala matungi wala staff mara ka marchi ini orang orang beri bangun orang orang nak nak pun malam berikin beri orang orang encouraging beri orang think kalau kalau ni pada yang ingat nak di malam tu nak perong yorong o rom go yo ya kerja orang tengah ang dunia heavy nak pun yo kau kau yang ramai malam tu bawa nak encouraging orang ni nak yang support yang tu hari malam festival any activity tu dia create when the staff nak perong tu supporting beri an
1: yep bijan yo like je malah yo let you thank you wawa ka neu gam arato yan ngang tun numalan na na kon numalan kon ni to kurupan tao di palya yo longo ka papro ka neu le morong generation go ngurukon bala generation go ni to kurupan bijan kon nito yan dolen bilen limrong nawin rom ja numero tonga tam ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abelen kon
0: mak be I hope limrong yurta ja na prong na yurta ya mar kuleu mial ko ga ya uring ko ya mar kuleu I hope numa to zali man ke tiran mar mar rom ya lang mereu limrong yurong ko ka wala lang mara na putun mara nganan ja na pudil kororo yo rong ka main makil mulka dara de rom ya kan matu ala mara baga pakain ja ka na in bara in ja mara matu mar ma ngol dan na rom ja ka rom ja matu kalim rong yo rong ngai tam di paling ara kalim rong war pam ku ja mar kuli ara yo rong aku jeng in matu rom dun ju na ka kan matu ara nga paket in ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka dia ngi yo rong yo nin rom dun ju ka gakal na ring ola Abalanya, ngarah kongin malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Ma main mak.
1: Thank you.
0: Thank main mak.
2: Yo, ngarah aku Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.

0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในครอบนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลโลนนักอะไรบุ๋มไม่ยัน
1: ไปดูกันไงจะวัดตัววัลโล My name is Dan Grant. You're listening to Yung Radio.